0: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online and on radio.
1: SBS เป็นบอลแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao ท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
3: SBS ลาวโดยวิทยุออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ
4: หัวข้อข่าวประจำอาทิตย์นี้มีดังต่อไปนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาติดต่อกับเฮสโบลาเพื่อหาประกันขอตกลงกับอิสราเอลเกือบ3ล้านคนในออสเตรเลียคาดว่าจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาและข่าวกีฬาการเปิดเผยสื่อของนักเตะบอลของ The Socceroos สำหรับ World Cup 2026ต่อไปแม้นรายละเอียดของข่าวพร้อมทั้งข่าวที่น่าสนใจอื่นๆสถานทูตเลบานอนในวอชิงตันกล่าวว่าฮิซบอลาห์ยอมรับข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาที่จะยุติโจมตีอิสราเอลเพื่อแลกกับการที่อิสราเอลหยุดการโจมตีทางภาคใต้ของเบรุตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ขอความในสื่อสารมวลชนว่าได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดีกับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและสามารถโน้มน้าวฮิซบอลาห์และอิสราเอลให้ลดความหุนแหงลงได้บ่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใดเคยเว้าลมกับฮิซบอลาห์กลุ่มนี้ถูกระบุว่าเป็นองค์การก่อการร้ายหรือ Terrorist Organization โดยสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันทูตฝรั่งประจำสหประชาชาติเจโรมบอนาฟงได้กล่าวในกองประชุมฉุกเฉินของสภาความมั่นคงของสหประชาชาติซึ่งได้รับคำขอห้องจากประเทศฝรั่งโดยการกล่าวผ่านผู้แปลว่าบ่มีหยังสามารถแก้ตัวถึงการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลในเลบานอนแล้วกล่าวว่า
5: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on
4: อธิปไตยและดินแดนของเลบานอนบ่สามารถตกลงกันได้และบ่ยอมรับการยึดครองในดินแดนเลบานอนหรือการจัดตั้งเขต

0: ป้องกันบ่ยอมรับคำสั่งให้อพยพข้อจำกัดที่ขัดขวางบ่ให้ผู้พัดถิ่นกลับบ้านของเขาเจ้าหรือการทำลายสิ่งนี้รวมถึงสถานที่บูฮานคดีที่สังเกตเห็นได้ในเมืองไทยออซูร์ซึ่งถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกบ่มีการพิจารณาด้านความมั่นคงใดๆที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐอย่างถาวรได้คนงานเกือบ3ล้านคนจะฮู้ว่าค่าจ้างของเขาเจ้าจะเพิ่มขึ้นหลายปานใดเมื่อคณะกรรมการ Fair Work ได้ออกคำตัดสินในวันที่2เดือนมิถุนายนนี้โดยการปิดกั้นของ Strait of Hormuz ที่เฮ็ดให้ความกดดันเรื่องการเงินเฟ้อที่สูงอยู่แล้วได้เพิ่มขึ้นสภาสหภาพแรงงานออสเตรเลียหรือ The Australian Council of Trade Unions ได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งจะเป็นการเพิ่มหลายที่สุดของค่าแรงงานขั้นต่ำเป็นประวัติการสภาการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลียหรือ The Australian Chamber of Commerce and Industry ได้ขอให้เพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ 3.5% ซึ่งเป็น 22.95 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือ948ดอลลาร์ต่ออาทิตย์จิมชาเมอร์สรัฐมนตรีการคลังการว่ารัฐบาลก็ได้ยืนขอเสนอนำอีก
1: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive.
0: แล้วก็ว่าค่าจ้างและเงื่อนไขที่เหมาะสมเป็นวิธีที่สําคัญที่เฮาจะช่วยเหลือผู้คนในเรื่องค่าครองชีพพวกเฮาได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงการเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ําพวกเฮาสนับสนุนการเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ําซึ่งเป็นการเพิ่มค่าแรงงานที่แท้จริงอย่างยืนยงนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าและอแมนดาริชเวิร์ดได้ส่งไปหาคณะกรรมาธิการและพวกเขาจะได้ยินการตัดสินของเขาเจ้าผู้ช่วยอาวุโสของประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าการยุติสงครามในฤดูหนาวเป็นเป้าหมายที่แท้จริงคีฟกล่าวว่ามันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเยี่ยมยามทั้งยูเครนและรัสเซียของผู้แทนของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความพยายามยังดำเนินต่อไปที่จะเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพที่ได้หยุดลงยูเครนได้เปิดการโจมตีด้วยโดรนในโรงงานน้ำมันและเส้นทางลำเลียงของรัสเซียในอาทิตย์นี้ในขณะที่รัสเซียยังโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทั่วยูเครนในไครเมียที่ถือควบคุมโดยรัสเซียทางการได้แนะนำการแบ่งปันน้ำมันหลังจากการโจมตีได้ทำลายการลำเลียงน้ำมันในขณะที่ประธานาธิบดียูเครนโวโลเมียร์เซเลนสกีอ้างว่า 40% ของกำลังกันน้ำมันของรัสเซียใส่การบ่ได้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเตดรอสอะดานอมเกเบรียเยซุสกล่าวว่าพยาบาลที่ติดเชื้ออีโบลาในขณะที่ปินปัวผู้ป่วยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นหลักฐานว่าสามารถหยุดการระบาดได้เตดรอสได้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องประเสริฐและย่องยอความกล้าหาญของเขาเจ้าและเน้นนักว่าการปินปัวในตอนต้นจะช่วยชีวิตผู้คนได้มีหลายกว่า 1,000 คนที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในคองโกนับตั้งแต่การระบาดได้ถูกประกาศในวันที่15เดือนพฤษภาคมรวมทั้งเกือบ250คนได้เสียชีวิตอิงตามศูนย์กลาง Africa Centers for Disease Control and Preventionนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งกล่าวว่าราคาของบ้านเรือนที่ลดลงในซิดนีย์และเมลเบิร์นอาจเป็นสัญญาณถึงการสิ้นสุดของวงจรของบ้านเรือนในระยะ30ปีของออสเตรเลียมูลค่าของบ้านเรือนได้ลดลง 0.9% ในซิดนีย์และ 0.8% ในเมลเบิร์นในเดือนพฤษภาอิงตามข้อมูลของ Cotality เชนโอลิเวอร์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ AMP เตือนว่าราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายสิบปีใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นความสามารถในการซื้อที่บ่ดีการเก็บภาษีทรัพย์สินที่เข่งขัดในงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองไปสู่การยกย้ายถิ่นฐานที่ลดลงแต่แล้วกล่าวว่าการขาดที่อยู่อาศัยที่ปุกใหม่จะรักษาความกดดันราคาให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันผู้เช่าเฮือนก็ได้รับความบรรเทาหน่อยหนึ่งโดยที่อัตราเฮือนวางของประเทศมีเพียง 1.5% ที่คาดว่าจะสุกอยู่ค่าเช่าเฮือนให้สูงขึ้นในหลายเดือนข้างหน้าบัดนี้มาถึงข่าวเกี่ยวกับเมืองลาวเจ้าหน้าที่กู้ภัยในประเทศลาวกำลังสอกหาทางอื่นเพื่อเข้าไปในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมบอนที่เชื่อว่ามี2คนที่ยังติดอยู่เป็นเวลาเกือบ2อาทิตย์

0: หาเน็ต7คนที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นได้รับการช่วยเหลือแล้วมีรายงานว่าชาวบ้านได้เข้าไปในถ้ำเกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อสอกหาแหธาตุที่มีค่าเช่นคำก่อนจะตกอยู่ในถ้ำที่ทางออกถูกปิดเพราะน้ำท่วมเก่งกาจบงกาวงหัวหน้ากลุ่มกู้ภัยเมตตาธรรมเรสคิวกาฬสินธุ์จากประเทศไทยกล่าวว่าฝนตกแรงได้เหตุให้มันยากที่จะเข้าถึงผู้ที่ยังค้างอยู่แล้วกล่าวว่าสำหรับ2คนที่ยังค้างอยู่ในถ้ำมันจะเป็นเวียกที่ยากหลายเพราะว่ามันเป็นขุมการเข้าไปถึงขุมนั่นแม่นยุ่งยากหลายและที่สำคัญกว่านั้นแม่นว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องน้ำก็ขังเต็มอยู่ข้างในมาถึงข่าวกีฬาโค้ชของซอกเกอร์รูสโทนี่ พ็อปโพวิชได้ให้ความเชื่อมั่นของเรากับนักเตะบานใหม่ในการเลือกทีมสำหรับเวิลด์คัพปีนี้ในขณะที่หัวหน้าทีมแมตต์ไรอันและผู้เล่นกองกลางแมตต์เลคคีมีสถิติการเล่นให้ออสเตรเลียเท่ากันโดยถูกเลือกให้เตะบานเวิลด์คัพครั้งที่4ส่วนอีก17ใน16คนที่จะไปแข่งขันเตะบานแชมเปี้ยนโลกเป็นเธอทำอิฐมันเป็นการแข่งขันเวิลด์คัพครั้งที่6ของซอกเกอร์รูสติดต่อกันแต่มีเพียงแต่7ในจำนวน16คนที่เคยถูกเลือกให้ไปแข่งขันมาก่อน
1: So I think we've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years? Without a doubt.
0: Mr. Popovich กล่าวว่าเราสนับสนุนความสามารถในบอลที่เราเห็นและภูมิใจที่จะให้โอกาสนักเรียนหนุ่มที่เข้มแข็งที่จะเฮ็ดได้ดีจบข่าวประจำอาทิตย์นี้ซึ่งหับฟังสารคดีและบทความที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทานหลังจากข่าวนี
2: ้ซุ่มซ่อนของทานการสนทนาของทาน SBS ลาว
0: สำหรับรายการของอาทิตย์นี้ทางคณะผู้จัดขอแสดงความยินดีกับพี่น้องลาวอยู่ทางเมืองลาวที่กำลังได้รับข่าวดีดังที่ผู้ฟังอาจได้ยินข่าวเกี่ยวกับการติดอยู่ในถ้ำของคนลาวและมีหน่วยกู้ภัยจากต่างชาติได้มาให้ความช่วยเหลือตอนนี้มีผู้รอดชีวิตจากการติดอยู่ในถ้ำได้พาตัวเองออกมาได้แล้ว5คนแต่น่าเสียใจที่ยังมีอีก2คนที่ยังหาบ่พบเถื่อบ่มีไผวาดภาพได้ว่าการติดอยู่ในถ้ำนั้นสิเป็นแนวใดมันอาจจะมืดอากาศทายเทบ่สะดวกน้ำดื่มและอาหารก็มีหน่อยหรือว่าอาจจะขาดแคลนการขับถ่ายและอื่นๆทุกอย่างจะส่งผลกระทบทางห่างกายและจิตใจผู้ที่เอาตัวเองออกมาจากถ้ำได้ผู้จัดขอแสดงความนับถือต่อความกล้าหาญและความอดทนของทุกฐานและโดยเฉพาะทีมกู้ภัยจากต่างประเทศและผู้สนับสนุนทุกฐานคนลาวทุกคนบ่ว่าจะอยู่บนใดก็ตามก็จะส่งกำลังใจและภาวนาให้พวกทานจงประสบความสำเร็จในการกู้ภัยครั้งนี
2: ้ SBS ลาวแชร์เรื่องต่างๆของพวกเขาใน Facebook
0: องค์การอนามัยโลกหรือ The World Health Organization ได้ประกาศว่าการระบาดของอีโบลาในประเทศคองโกและอูกันดาเป็นเรื่องฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติมีความวิตกกังวล WHO กล่าวว่ามันบ่เป็นไปตามเกณฑ์ของภาวะฉุกเฉินด้านการระบาดแต่ประเทศที่มีชายแดนทางบกติดกับประเทศคองโกมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ของโรคเดบรากรอกมีรายละเอียดสำหรับชาวเมืองโกมาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ The Democratic Republic of Congo มีความย่านกลัวหลายจากการสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพของรัฐบาลและกลุ่มกบฏเมืองนี้เป็นสถานที่ของการโจมตีอย่างว่องไวของพวกกบฏในต้นปี2025และการคัดแย่งระหว่างกองกำลังติดอาวุธของคองโกและกลุ่มกบฏ M23 ที่สนับสนุนโดยรวันดาได้เฮ็ดให้ผู้คนหลายแสนคนต้องพัดถิ่นบัดนี้อแลงบิซิมวาชาวเมืองโกมาว่าว่ามีสิ่งอื่นอีกที่ต้องย่านกลัว
3: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years.
0: ตามความจริงแล้วเฮาได้ยินเกี่ยวกับอีโบลาเป็นเวลาหลายปีแล้วทําอิฐอยู่ในแขวงเอกวาเตอร์แล้วอยู่นอร์ทคีฟูและตอนนี้อยู่เมืองโกมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจแท้ๆพวกเขาขอห้องให้รัฐบาลดําเนินการเพราะพวกเขาบ่ฮู้ว่าจะเห็นแนวใดความบ่ปลอดภัยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วและตอนนี้ยังเพิ่มโรคนี้อีกอแลงกำลังบอกถึงการยืนยันผู้ติดอีโบลากรณีทำอิฐของเมืองโกมาการระบาดครั้งล่าสุดของโรคนี้ส่วนหลายแมนย่อนสายพันธุ์บุนดีบูโจของเสื้อไวรัสอีโบลาที่ติดต่อได้สูง โดยรวมแล้วมีหลายกว่า300กรณีที่ต้องสงสัยและมีการเสียชีวิต88คนในเขตสุขภาพอย่างหน่อย3แห่งแต่ดร.มิซากิวาเยนเยรานักวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขของคองโกกล่าวว่ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นได้ช่วยลดอัตราการตายและการระบาดครั้งล่าสุดและเขาเจ้ามั่นใจที่จะนำใส่สิ่งที่เขาเจ้าได้เรียนรู้ไปใส่กับสถานการณ์นี
4: ้ Because in the past we would run away from Ebola patients we leave people we can't even handle them to give them some resuscitation some infusion
0: เพราะในอดีตพวกเขาจะแลนหนีจากผู้ป่วยอีโบลาพวกเขาปะทิมผู้คนพวกเขาบ่สามารถช่วยเหลือเขาเจ้าได้คนเหล่านี้ต้องการการช่วยเหลือสําหรับระบบหมุนเวียนของเลือดของเขาเจ้าเขาเจ้ากําลังสูญเสียน้ําจํานวนหลายเขาเจ้ากําลังสูญเสียเลือดเขาเจ้าต้องการการสนับสนุนแต่บัดนี้เมื่อการดูแลของพวกเขาดีขึ้นพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถลดอัตราการตายได้องค์การอนามัยโลกยังเฝ้าระวังอยู่มันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สร้างความกังวลระดับนานาชาติคำแถลงที่เจนนิเฟอร์มาบาบาสีจากเมืองคัมพาลาของประเทศอูกันดาซึ่งกล่าวว่าได้ก่อให้เกิดความวิตกหลายเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
5: It worries us because the government might put a lockdown and it stops us from working
0: มันเฮ็ดให้พวกเขาเป็นห่วงเพราะรัฐบาลอาจปิดและหยุดพวกเขาบ่ให้ทํางานแต่ WHO กล่าวว่ามันบ่อยากให้การเดินทางและการค้าถูกจํากัดเพราะย่านว่าจะสุกอยู่ให้มีการลักลอบข้ามเขตแดนที่บ่มีการควบคุมหลายขึ้นมันได้แนะนําประเทศต่างๆให้เปิดใช้ระบบการจัดการเรื่องภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินระดับชาติและตรวจสอบการข้ามชายแดนและตามถนนหนทางภายในประเทศถึงอย่างไรก็ตามปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือการเข้าถึงการปินปัวที่มีประสิทธิภาพเพราะในปัจจุบันนี้บ่มีหยังจะต่อสู้กับสายพันธุ์บุนดีบิวโจและวัคซีนและการปินปัวไวรัสอีโบลาอื่นๆที่มีอยู่บ่ได้ผลิตในแอฟริกาดร.ยังกาเซียจากศูนย์กลาง The Africa Centers for Disease Control and Prevention กล่าวว่ามันจะเพิ่มความซับซ้อนและต้นทุนในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอยู่แล้วสําหรับการเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็น
6: This is the equity issue and western countries they don't understand that when africa is affected they are also
0: นี่คือปัญหาเรื่องความเท่าเทียมและประเทศตะวันตกเขาเจ้าบ่เข้าใจว่าเมื่อแอฟริกาได้รับผลกระทบเขาเจ้าก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันเพราะผู้คนเดินทางด้วยยนต์ทุกมื้อและมันหมายความว่าการสร้างระบบที่เข้มแข็งสนับสนุนแอฟริกาลงทุนในแอฟริกาเพื่อให้มีการผลิตวัคซีนและยาในท้องถิ่นก็เป็นวิธีที่จะปกป้องประเทศตะวันตกอีกด้วยถึงแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่การรับมือภายในคองโกก็ยังดําเนินต่อไปเซมิโอโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของคองโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เลือกสถานที่อยู่เมืองรวมปาราและมงวาลูเพื่อสร้างศูนย์การปินปัวใหม่แอนนาแอนเซียผู้ตั้งนาขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมกำลังถูกขนส่งทางอากาศเข้าไปในประเทศหลังจากที่คลังฉุกเฉินของเมืองคินซาชาหมดไปในระหว่างการตอบสนองเบื้องต้นผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus กล่าวว่าองค์การพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการตอบสนองอย่างเต็มที
7: I have released $500,000 from WHO's contingency fund for emergencies to immediately
0: ข้าพเจ้าได้อนุมัติเงินจำนวน $500,000จากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการตอบสนองทันทีประชาชนบางคนเซนาโอมีกายอนโดชาวอูกันดาว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเมื่อการระบาดเกิดขึ้นเพราะบางคนบ่เข้าใจว่าเขาเจ้าจะได้รับผลกระทบแนวใด
8: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread
0: ข้าพเจ้าอยากให้รัฐบาลเผยแผ่ความหับหู่อย่างไวเกี่ยวกับอีโบลาและวิธีที่มันแพร่ขยายเพื่อแจกแจงข้อมูลนี้แม้แต่สำหรับผู้คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายแต่ยังเริ่มตั้งมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของอีโบลาในคัมพาลาและอูกันดาโดยรวมเพื่อให้มีความรู้สึกปลอดภัยต่อโรคอีโบลานี้ดร.มิซากิวาเจนเกรากาวาการกวดพบในตอนต้นก็สำคัญคือกันเราเรียกห้องให้มีการทดสอบที่จุดหักษาและระบบอัตโนมัติที่ราคาบ่แพงเพื่อซอยให้ท่านหมอระบุกรณีที่สงสัยได้ไวขึ้นแต่การขัดแย้งที่หุนแหงกับกลุ่มทหารซึ่งบางคนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม The Islamic Stateพร้อมทั้งการเคลื่อนย้ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะการขุดค้นเหมืองในประเทศคองโกและการข้ามชายแดนในประเทศอูกันดาได้สร้างความท้าทายอันใหญ่หลวงต่อการรับมือกับโรคถึงอย่างใดก็ตามเบนจามินเอ็มโบนิมปาจากกลุ่มแนวห่วมกบฏ FACM23 Congo River Alliance กล่าวว่ากลุ่มนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือ
3: Two meetings have been held and the means have been provided.
0: มีการประชุม2เทื่อและได้มีการจัดหาวิธีการไว้แล้วมีพนักงานแพทย์มีทีมเทคนิคทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วรายงานโดยเดบรากรอกข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว

0: Facebook ช่วยทานฟังภาคละการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้นแห่งจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย
1: รัฐบาลได้ประกาศสิ่งที่มันอธิบายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการบริการจัดหาเวียกในระยะ30กว่าปีระบบนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อซอยเหลือสาวออสเตรเลียที่ว่างงานให้มีเวียกเฮ็ดแต่ด้วยการสืบต่อของพันธะผูกพันห่วมหรือ Mutual Obligations และผู้บริการจัดหาเอกชนผู้สนับสนุนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นบ่มีหยังหลายไปกว่าการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นซิดนีย์แลงรายงานสำหรับอแมนดาริชเวิร์ธรัฐมนตรีกระทรวง Workplaceมันเป็นการยกเครื่องด้านบริการจัดหาเวียกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในรอบ30ปี
2: At an individual level, the system has one objective: to place people in a suitable
1: ในระดับส่วนบุคคลระบบมีจุดประสงค์เดียวนั่นก็แมนจะเฮ็ดให้ผู้คนมีเวียกที่เหมาะสมและมีความหมายแต่มันต้องเฮ็ดหลายกว่าการจับคู่ด้านเวียกงานระบบการบริการจัดหาเวียกที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ผู้ที่สอกหาเวียกในเวลาที่เหมาะสมภายใต้ระบบปัจจุบันชาวออสเตรเลียหลายกว่า1ล้านคนที่สอกเวียกต้องได้พบกับผู้ให้บริการจัดหาเวียกเอกชนภายใต้โครงการ 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ระบบได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าบ่ยุติธรรมและเป็นการลงโทษพร้อมด้วยการเรียกร้องเป็นประจำเกี่ยวกับการระงับสวัสดิการที่บ่เป็นธรรมและผู้ให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรรายงานของผู้ตรวจสอบ2ฉบับของ Commonwealth พบว่าการระงับเงินสวัสดิการของผู้คนจำนวนหลายเพราะบ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการสอกหาเวียกอาจผิดกฎหมายนางว่าว่าการเปลี่ยนแปลงที่นางได้ประกาศนั่นเป็นผลสะท้อนของการรับรู้ว่าระบบในปัจจุบันบ่สมบูรณ์แบบ
2: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over 1 million Australians
1: ระบบบ่พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของชาวออสเตรเลียหลายกว่า1ล้านคนที่ใช้บริการนี้ในแต่ละปีความกังวลเหล่านี้ได้สะท้อนในรายงานครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการ The House Select Committee on Workforce Australia Employment Services ในปี2023โดยใช้หลักฐานจากการส่งข้อมูลและพยานหลายหอยคนรายงานนั้นพบว่าวิธีแก้เดียวที่เหมาะสมกับทุกปัญหาของ Workforce Australia กำลังปล่อยให้ผู้เข้าร่วมจำนวนหลายเกินไปบ่ได้รับความช่วยเหลือที่แท้จริงและสร้างความให้ประสิทธิภาพในระบบภายใต้การเปลี่ยนแปลงจะมีวิธีทางใหม่3ระดับยิงตามผลของผู้เข้าร่วมที่ได้รับการประเมินใหม่เพื่อระบุอุปสรรคและระยะห่างไกลจากตลาดแรงงานของแต่ละคนภายใต้สายที่1รัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการบริการทางดิจิทัลสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางดิจิทัลและพร้อมที่จะสอกหาเวียก
2: Compared to what's currently available, Service Stream 1 will be truly effective and an efficient way to support participants
1: เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันสายการบริการที่1จะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้เข้าร่วมที่ต้องการการสนับสนุนหน่อยกว่านางว่าว่าสายที่2จะมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาความชำนาญและความมั่นใจในการกลับคืนไปเฮ็ดเวียก
2: Supports under this service stream will focus on what we know works to get people into jobs like active job coaching
1: การสนับสนุนภายใต้บริการสายนี้จะแน่ใส่สิ่งที่เฮาฮู้ว่าได้ผลเพื่อให้ผู้คนได้เวียกเช่นการฝึกฝนเวียกงานการสนับสนุนพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกและการฝึกฝนที่เกี่ยวของกับเวียกงานที่ตลาดต้องการแต่การสนับสนุนเหล่านี้จะต้องทำงานให้ผู้เข้าร่วมโดยการเชื่อมต่ออย่างชัดเจนกับเป้าหมายของเวียกงานของเขาเจ้าและกับเวียกงานที่มีอยู่ในบ่อนที่เขาเจ้าอาศัยอยู่สายที่3ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมผู้คนที่มีอุปสรรคที่ซับซ้อน
2: We know many people in this service stream won't have a linear path into work.
1: พวกเขาฮู้ว่าหลายคนในสายการบริการนี้จะบ่มีเส้นทางเข้าไปในเวียกโดยตรงฉะนั้นสายการบริการนี้จะให้เวลาหลายขึ้นมีความยืดหยุ่นหลายขึ้นและการสนับสนุนหลายขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจและความสามารถการเปลี่ยนแปลงนั้นบ่เป็นที่พอใจของผู้ที่สนับสนุนการปรับปรุงระบบ Penny Allman Payne โฆษกของพรรค Green กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ่ได้ซอยหยังเลยสําหรับผู้ที่ตกเวียก
3: If the government was serious about these reforms it would have listened to its own inquiry that it had
1: ถ้าหากรัฐบาลจริงจังเกี่ยวกับการปฏิรูปเหล่านี้มันจะฟังการตรวจสอบของตนเองในปี2023ที่บอกเขาเจ้าว่าเฮาต้องนําบริการการจ้างงานกลับมาสู่มือของสาธารณะเฮาต้องมีหน่วยงานดูแลอิสระและเฮาต้องหยุดสูบเงินไปให้ผู้บริการที่แสวงหาผลกําไรที่เพียงแต่หาเงินจากการทําหายผู้คนที่อ่อนแอถ้าหากรัฐบาลนี้บ่พร้อมที่จะนําการบริการเวียกงานกลับมาสู่มือของสาธารณะและยกเลิกโครงหางของพันธะที่บีบบังคับและแบบลงโทษตามความจริงแล้วการปฏิรูปเหล่านี้บ่มีค่าเท่ากับเจียที่มันเขียนไว้องค์ประกอบที่ถกเถียงกันหลายที่สุดของระบบที่ฮักก็ได้ประกาศคือพันธะห่วมหรือ Mutual Obligations ที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนั่นภายใต้โครงสร้างพันธะห่วมหรือ Mutual Obligations ผู้ซอกเวียกที่ได้รับสวัสดิการต้องเฮ็ดเวียกบางอย่างให้สําเร็จเพื่อจะได้รับเงินซอยเหลือต่อไปตามการคาดคะเนของสภาสูงในปี2025กล่าวว่ารัฐบาลฮู้ว่าระบบการปฏิบัติตามเป้าหมายอัตโนมัติกําลังก่อให้เกิดอันตรายและยังมีคําถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของมันในขณะที่รายงานของผู้ตรวจสอบในปี2025พบว่าการบริการหางานของเอกชนได้เหตุความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการแนะนําให้ผู้คนที่มีสิทธิ์ได้รับการลงโทษทางการเงินที่หุนแรงอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวว่ารัฐบาลได้รับเอาคําแนะนําทั้งหมดของผู้ตรวจสอบและพยายามที่จะจัดการกับความเป็นห่วงทางกฎหมายโดยการจ้างผู้คนหลายขึ้นเพื่อเพิ่มการควบคุมของมนุษย์ในการตัดสินใจแบบอัตโนมัติรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจว่าจําเป็นต้องมีขั้นตอนพันธะห่วมหรือ Mutual Obligations ที่ยืดหยุ่นหลายขึ้นในแต่ละสาย
2: The type of mutual obligations will differ depending on how far someone is from the labor market.
1: ประเภทของพันธะห่วมหรือ mutual obligations จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่ไกลจากตลาดแรงงานหลายปานใดฉะนั้นถ้าหากท่านอยู่ใกล้ตลาดแรงงานแล้วการยืนใบสมัครเวียกที่ท่านสนใจและอยู่ในแผนเป้าหมายของท่านก็จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมถ้าหากท่านอยู่ห่างไกลจากตลาดแรงงานและบ่มีความชํานาญที่พร้อมจะเฮ็ดเวียกก็บ่มีเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งใบสมัครอย่างบ่ฮู้จบก่อนที่เขาเจ้าจะมีทักษะสําหรับเวียกเหล่านั้นอิงตามเจคูนันโฆษกของศูนย์กลาง Anti Poverty Center ผู้ที่กล่าวว่าระบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบังคับให้ผู้คนให้มีเวียกเฮ็ดในเศรษฐกิจที่ออกแบบเพื่อให้มีคนตกงานอย่างหน่อย 4%แล้วกล่าวว่ารัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับอุปสรรคด้านโครงสร้างแทนที่จะเอาใจใส่กับอุปสรรคส่วนบุคคล
4: What we need to see is you know to renationalize these services Of course there were issues with the Commonwealth Employment Service
1: สิ่งที่เราต้องเห็นคือการเฮ็ดให้บริการเหล่านี้กลับคืนมาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคืนแน่นอนมันเคยมีปัญหากับ Commonwealth Employment Serviceแต่ท่านฮู้ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้คือเฮากําลังเห็นเงินจํานวนหลายพันล้านดอลลาร์ไหลออกไปต่างประเทศผ่านกองเงินทุนและบริษัทการลงทุนที่ผู้ให้บริการเหล่านี้ผูกพันอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เฮากําลังเห็นก็คือเงินถูกเอาออกไปจากผู้คนหรือเงินที่ควรใช้เพื่อช่วยเหลือผู้คนมันถูกส่งไปหาผลประโยชน์ของบริษัทเหล่านี้วิธีที่ดีกว่านั้นแม้นให้รัฐบาลดําเนินการบริการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการเงินเหล่านั้นถูกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้คนเมื่อเขาเจ้าต้องการเจคุณนั้นกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นบ่ได้มีหยังหลายไปกว่าการเปลี่ยนสื่อเท่านั้น
4: I mean they had a three-tiered system under the Job Active system instead of stream 1 2 and 3 they had stream A B and C so we're not really seeing a fund-

0: เขาเจ้ามีระบบ3ชั้นภายใต้ระบบเบียกงานแทนที่จะเป็นสายที่1 2และ3เขาเจ้ามีสาย A B และ C ฉะนั้นพวกเฮาจึงบ่เห็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีให้บริการสําหรับผู้คนที่ทานฮู้ว่าถูกบังคับให้เขาไปในระบบที่บีบังคับเหล่านี้รายงานโดยซิดนีย์แลงข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
1: ภูมิใจในการฟัง SBS ลาวเปิดลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและใช้แนวคิดของทานห่วมกัน SBS ลาวที่ Facebook เอา sbs.com.au/lao เป็นทินทานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: ชิคก SBS ลาวแล้วฟังภาครายการภาษาลาวและให้คะแนนนำ
5: เจ้าหน้าที่ในประเทศฝรั่งกล่าวว่ายังหน่อย7คนได้เสียชีวิตเพราะอุณหภูมิที่อบอ้าวอย่างพิษระดูในขณะที่ประเทศอังกฤษได้บันทึกสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนพฤษภาเป็นมื้อที่2ติดต่อกันส่วนยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ยังคงประเสริญกับคืนความร้อนก่อนฤดูซึ่งนำไปสู่การเตือนเรื่องสุขภาพทั่วทวีปเดโบรากรอกรายงาน
6: Pour un mois de mai, contrairement à ce qu'on peut entendre.
5: Dans le pays français, quand la douche est arrivée, comme d'habitude, les Parisiens vont se rendre à la mer parce que la ville de France peut être une ville qui garde la chaleur. Comme d'habitude, la chaleur dans le mois de juin peut se supporter, même dans le mois de juillet, mais pas dans cette année, d'après Fonsi Oshie, un voyageur de Isle of Man.
7: It is still the month of May, and I think it must be the case that, you know, 34 degrees in Paris, I would expect in August or July, but coming in May, I thought it would be...
5: มันยังเป็นเดือนพฤษภาและข้าพเจ้าคิดว่ามันต้องเป็นแนวนั้น34องศาในปารีข้าพเจ้าคาดว่าจะเป็นเดือนสิงหาหรือเดือนกรกฎแต่เมื่อข้าพเจ้ามาที่นี่ในเดือนพฤษภาข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเย็นกว่านี้หน่อยหนึ่งบางที่อยู่ระหว่าง28องศาระบบความกดอากาศสูงหรือโดมความร้อนหรือฮีทโดมกำลังเฮ็ดให้ท้ายฤดูใบไม้ปงรู้สึกว่าเป็นฤดูร้อนทั่วยุโรปในประเทศอิตาลีเดือนพฤษภาเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมและตามปกติแล้วมันจะมีแดดแต่ก็บ่ร้อนปานใดแต่มื้อนี้ผู้มาเยี่ยมยามคนนี้ว่าว่ามันร้อนหลาย
8: Very warm It'sI feel it beaming on me, no matter where I go.
5: ฮ้อนหลายข้อยรู้สึกว่าบ่ว่าข้อยจะไปไสก็ตามก็จะรู้สึกถึงความฮ้อนนั่นแม้นแต่ในเขตที่ฮู้ดีว่าบ่ฮ้อนหลายเกินไปก็ยังรู้สึกถึงการเผาไหม้จากความฮ้อนที่เมืองบราติสลาวาเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกียอุณหภูมิได้ขึ้นสูงถึง30องศาซึ่งแม้น8องศาสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของไทยเดือนพฤษภาเวโรนิกาชาวเมืองวาวานั่งได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆในเปลี่ยนไป
9: Climate is changing for several years. If it didn't happen nowadays, it's a long...
5: แท้จริงแล้วสภาพอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายปีแล้วมันบ่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในปัจจุบันมันเป็นมาดนแล้วสำหรับบางคนความร้อนนั่นเป็นอันตรายหลายโมดบริจงโฆษกของรัฐบาลฝรั่งได้เน้นถึงรายงานว่าอย่างน้อยมี7คนได้เสียชีวิตที่อาจเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิสูงรวมถึงหาคนที่จมน้ำตายและ2คนตายในการแข่งขันกีฬากระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิตาลีได้กำหนดให้15เมืองอยู่ภายใต้การเตือนระดับ Orange ในขณะที่หน่วยความปลอดภัยด้านสุขภาพของประเทศอังกฤษก็ได้ออกคำเตือนเรื่องสุขภาพระดับ Amber สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเตือนถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะในบรรดาผู้สูงอายุทั่วประเทศอังกฤษสภาพการเดือดซอยกระตุ้นไฟไหม้ป่าห่วมทางอาร์เธอร์ซีดซึ่งตั้งอยู่เหนือเมืองเอดินบะระวันจันทร์เป็นมื้อที่ร้อนที่สุดของเดือนพฤษภาที่เคยบันทึกไว้ในประเทศอังกฤษจนถึงวันอังคารเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า35องศาบางคนก็หับมือกับเรื่องนี้ด้วยตนเองไซมอนกริฟฟิสเป็นผู้สร้างตั้งและผู้จัดพิมพ์วารสาร Outdoor Swimmer และเป็นผู้นำผู้คนกลุ่มหนึ่งที่สวยโอกาสใส่บอลอาบน้ำที่เขาก็ถือจัดไว้ใหม่ในแม่น้ำเทมส์
10: So I've been living here for 25 years. So

0: in and out of the water most of that time. But during the pandemic, more and more people kept coming. We formed a group of people as soon as we ran out to...
1: ค่อยได้อาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา25ปีแล้วฉะนั้นค่อยได้อาบน้ำอยู่ที่นี่เรื่อยๆแต่ในระยะที่โรคระบาดหลายคนก็ได้มาที่นี่และพวกเฮาได้จัดกลุ่มขึ้นทันทีที่พวกเฮาได้รับอนุญาตให้มีสังคมหลายขึ้นพวกเฮาลงหลินน้ำอยู่ที่นี่บางเทื่อก็ลอยขึ้นไปฮอดเมืองคิงสตันและแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่มาที่นี่และบางคนก็ลอยน้ำระยะไกลบางคนเพียงแต่ลงน้ำและลอยหลินซื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศกล่าวว่าและดูใบไม้ปงที่ฮ้อนอบเอาเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาหลายขึ้นในหลายปีข้างหน้าซึ่งเป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงสำหรับรัฐบาลนั่นเป็นเพราะเมืองอย่างลอนดอนบ่ได้ถูกออกแบบให้รับมือกับความฮ้อนที่เกิดขึ้นเรื่อยแบบนี้ผู้อยู่อาศัยเหล่านี้ว่าว่าบ้านเฮือนได้ถูกออกแบบสําหรับอากาศที่บ่มีอยู่อีกต่อไป
2: It's quite unbearable. I've had to install AC in my bedroom.
1: มันอยู่บ่ได้ข้อยต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่ในห้องนอนของข้อย
3: Heat here, it's very warm. A lot of places have air conditioning, so that's okay. Whereas back home, no air conditioning, so it's
1: อยู่ที่นี่มันร้อนหลายหลายคนมีเครื่องปรับอากาศมันก็ใครแดแต่อยู่ที่บ้านบ่มีเครื่องปรับอากาศดังนั้นจึงอยู่ยากหลายมันเป็นการดิ้นรนในที่สุดอุณหภูมิคาดว่าจะเย็นลงหน่อยนึงในท้ายอาทิตย์นั่นเป็นเวลาที่ฤดูร้อนจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแต่สตีเวนดิกสันจากหน่วยงานบริการสภาพอากาศของประเทศอังกฤษที่รู้จักกันในนาม The Met Office กล่าวว่ามันไวเกินไปที่จะบอกว่าสภาพการจะหายแห้งขึ้นหรือบ่ก่อนที่มันจะดีขึ้น
4: A warm period in spring isn't necessarily an indicator of the conditions you'll see through summer although there's an El Nino developing it's not influential
1: ช่วงเวลาที่อบอุ่นและได้ดูใบไม้ปงบ่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพที่ท่านจะเห็นตลอดฤดูร้อนถึงแม้นว่า El Nino กําลังก่อโตขึ้นแต่มันบ่มีอิทธิพลต่อความร้อนในปัจจุบันที่เฮากําลังประสบอยู่ในเวลานี้และแน่นอนว่าอิทธิพลใดๆต่อสภาพอากาศของประเทศอังกฤษมันเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของประเทศอังกฤษฉะนั้นเฮาต้องเข้าใกล้เวลานั้นหลายขึ้นเพื่อทําความเข้าใจกับอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นรายงานโดยเบนลูวิสในลอนดอนและเดโบรากรอกข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
5: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile gratuitamente Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App.
6: Download SBS Audio App มื้อนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานชอบได้เลย Download ได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: การสืบสวนยังดำเนินต่อไปเกี่ยวกับการลวงละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำของผู้สื่อข่าวใน The White House โดยที่ผู้ต้องสงสัยจะปรากฏตัวในศาลแถลงการที่ถูกกล่าวว่าเขียนโดยโคโทมัสอัลเลนได้ให้ความแจ่มแจ้งบางอย่างเกี่ยวกับแรงจูงใจของลาวรวมทั้งความเครียดแค้นต่อรัฐบาลทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเหตุการณ์นั้นแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะสร้างห้องเต้นลำที่เป็นเรื่องโต้เถียงกันของเราที่ The White House ที่มิชชูรายงานเมื่อปืนที่อยู่เบื้องหลังความพยายามลอบฆ่าคาดว่าจะถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในศาลในวันที่27เมษายนหลังจากลาวได้เข้าไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำของผู้สื่อข่าวที่ The White House ในไทยอาทิตย์โคโทมัสอัลเลนได้ถูกจับและมัดก่อนที่ลาวจะเข้าไปในห้องเต้นรำของ The Washington Hilton Hotel ซึ่งเต็มไปด้วยนักข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแถลงการที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบในขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
1: And the guy is a sick guy. When you read his manifesto, he hates Christians. That's one thing for sure. He
0: hates. ใช่คนนั้นเป็นคนสติบดีเมื่อท่านอ่านแถลงการของเราเราเกลียดสังคริสเตียนส์นั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนเราเกลียดสังสาคริสเตียนส์เป็นความเกลียดสังและข้าพเจ้าคิดว่าไอ้เอื้อยหรือน้องของเราได้ห้องเฮียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่ห้องเฮียนต่อผู้รักษากฎหมายฉะนั้นเราจะเป็นคนที่มีปัญหาหลายเจ้าหน้าที่ FBI ได้มาเต่าโฮมกันอยู่นอกเฮือนที่เกี่ยวของกับผู้ต้องสงสัยอายุ31ปีที่เมืองทอร์เรนซ์เขตนอกของลอสแองเจลิสและมีรายงานว่าได้สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเรานำอัลเลนทำงานบทเต็มเวลาเป็นครูสอนสำหรับบริษัทสอนวิชาพิเศษและจบปริญญาวิศวกรเครื่องจักรหรือ Mechanical Engineering อิงตามโปรไฟล์ใน LinkedIn ที่ปรากฏว่าสอดคล้องกับรายละเอียดของเราแล้วถือกล่าวหาว่าได้บุกผ่านเครื่องกีดขวางเรามีปืนและมีดหลายดวงและเจ้าหน้าที่ว่าว่าเขาเจ้าเสือว่าเราปฏิบัติการตามลำพังผู้อาศัยในชุมชนบอนทีอัลเลนอาศัยอยู่เซนโคดนีรามิโรว่าว่านั่งบนเสื้อขาวเมื่อนั่งได้ยิน
2: suspect was pretty much in the community and in our daily lives my brother-in-law
0: ผู้ต้องสงสัยคนนี้อยู่ในชุมชนและในชีวิตประจำวันของพวกเขาไอ้เคยของข่อยเขาเฮียนที่วิทยาลัยเดียวกันกับตอนที่เราเฮียนและลูกสาวของเฮาได้รับการบำบัดทางห่างกายหรือทางการเว้าในอาทิตย์นี้อยู่ทางข้างนั่นแม่นบอลที่เราสอนที่ศูนย์การศึกษาและอีกเทือนึงมันเป็นสิ่งที่บ่หนาเสือว่านี่แม่นอยู่ใกล้กันปานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บหน่อยหนึ่งหลังจากได้ถูกยิงใส่เสือกันลูกปืนในระหว่างการโจมตีตามที่กล่าวหาโดนูและเมลาเนียทรัมห้องประธานาธิบดีดีเจแวนส์และสมาชิกคณะรัฐมนตรีคนอื่นได้ถูกโยกย้ายออกไปโดยบ่ได้รับบาดเจ็บทอดแบลนช์ผู้รักษาการอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์เบิ่งคือว่าเป็นเป้าหมายของอัลเลน
3: We have preliminary work into some of his electronic devices and talking to some of individuals
0: พวกเขาได้สอบสวนเบื้องต้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างของเราและว่าลมกับบางคนที่เราหูจักข้าพเจ้าอยากระวังที่จะบ่เว้าบางสิ่งที่อาจบ่เป็นความจริงดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้นี่เป็นเวลา12ชั่วโมงแต่เบิ่งคือว่าเราได้ตั้งเป้าหมายใส่ผู้คนที่ทำงานอยู่ในรัฐบาลอาจรวมถึงประธานาธิบดีแต่ข้าพเจ้าอยากรอถาและบ่อยากขาดการล่วงหน้าในเรื่องนี้สื่อในสหรัฐอเมริการายงานว่าบันทึกเกือบ 1,000 คำที่เขียนโดยอัลเลนที่

0: ระบุว่าการคุมเหงผู้อพยพในข่ายกักขังและการขาฟันพลเรือนในต่างประเทศเป็นปัญหาสำคัญแต่เหตุการณ์นั้นได้ก่อให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่สั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะในขณะที่คิงชาร์ลส์เตรียมพร้อมที่จะเสด็จไปเยี่ยมยามมิสเตอร์ทรัมป์ได้ยองย่อการหับมือจากหน่วยความปลอดภัยและกล่าวว่าการเดินทางของกษัตริย์จากอังกฤษจะดำเนินต่อไป
1: That's a big question. First of all, King Charles is coming and he's a great guy and we look forward to it.
0: นั่นเป็นคำถามที่ดีก่อนอื่นคิงชาร์ลส์กำลังจะมาและลาวเป็นคนดีและพวกเฮารอคอยการมาเยี่ยมยามนั่นโฆษกของบักกิงแฮมพาเลสกล่าวว่าคิงชาร์ลส์สบายใจหลายที่บ่มีภัยได้รับบาดเจ็บในการลวงละเมิดความปลอดภัยครั้งนี้ผู้นำโลกคนอื่นๆรวมทั้งนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีของออสเตรเลียก็ได้แสดงความหู้สึกที่คล้ายคือกันหลังจากได้มีการพยายามลอบขา2เทื่อที่ผ่านมามิสเตอร์ทรัมป์ได้เฮ็ดให้เหตุการณ์นั้นเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองของลาวอย่างไว
2: It's always shocking when something like this happens. Happened to me a little bit. But when you're impactful, they go after
0: มันเป็นสิ่งที่น่าตกใจเสมอเมื่อเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งแต่เมื่อทานถือกระทบกระเทือนเขาเจ้าจะไล่ตามทานเมื่อทานบ่ถือกระทบกระเทือนเขาเจ้าจะบ่สนใจทานแล้วว่าว่าเหตุการณ์นั้นพิสูจน์ว่ามันจําเป็นที่จะมั่งปีกตะเวนออกของไวท์เฮาส์และสร้างห้องเต้นลําที่ใหญ่โตซึ่งเป็นหัวข้อที่กําลังโต้เถียงกันอยู่ทั่วไป
2: I will say you know it's not a particularly secure building and I didn't want to say this but this is why we
0: ข้าพเจ้าจะบอกว่ามันบ่ได้เป็นอาคารที่ปลอดภัยเป็นพิเศษและข้าพเจ้าบ่อยากเว้าเนื้อนี่แต่นี่คือเหตุผลที่เฮาต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดของสิ่งที่เฮากําลังวางแผนไว้อยู่ในไวท์เฮาส์แท้จริงแล้วมันเป็นห้องที่ใหญ่กว่าและปลอดภัยหลายกว่ามันมีเครื่องป้องกันโดรนมันมีแก้วป้องกันลูกปืนและพวกเฮาต้องการห้องเต้นลําความถูกต้องตามกฎหมายของโครงการนั้นได้ตกอยู่ในการฟ้องห้องโดย National Trust for Historic Preservation ตอนนี้กระทรวงยุติธรรมได้เรียกห้องให้ยกเลิกคดีอีกเทื่อนึงรายงานโดยทีมิชชูข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: เวลาสําหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงจะได้ถูกนํามาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นแรงถ้าเป็นข่าวของท่านขอให้เป็นข่าวดีสําหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทําขอกล่าวคําว่าสบายดี